ชีก็อาร์มอดุงลำเดียวหะหางไอ้ดำจีพาละพุ่งบอลไอ้ดำนั่นแหละความตะเทลานอยู่นั่นแหละความตัวมุกเทลานมาก็จักขยายบ่อยลานบุญมุนแต่ตุ่มใดก็ดีสิอาดุกเนายาวยาวลำกาอตัวบักมันเท่าละจักละบักตัวลำกาวยาวยาวนาดาดาเดือนบนซุนก็สอกโอ้พุ่งที่เอกเรียเวียนไว้เชียนบากขมรักลาวที่พุ่งดาวกรันงานเก่าไว้นิ่งเก่านิ่ง

จังบิกมรังเตรมดาเออัมเลเอราเตจังแปกไปบิมาอปเรมายเตรดุบในเตือนดับพอได้กระป๋าพี่มาประมีชิมเนี่ยพี่เตี้ยประไอตัวดวนนั่นแหละก็จ่ายลันอยู่กันตรุษที่ลากระจายลันเอียลางก็จ่ายเอ็มเนี่ยบุญสร้างกันบุญในเอรา